0: เออก็แมวเป็นนักไหนฆ่าฆ่าเขาไทยแม่ก็ตักติแล้วก็เสียเขาก็ลาเขามาอีกตัวหนึ่งก็ไอ้ป้าพี่เจ้ามาไทยมาเช่นอะขังตัวเขาตุลุกตัวมาฆ่าเป็นนักเลวคนเดียวฆ่าเขาอามาลูท้าวตรงนักติโกมิสิตุอินุยปังอาลูเอนาลูมิขัตสิตักโกอามาลูสิบุลเลไตนักตัดตัวท้าวนุงอลิมาไอปังอาลูไตมิสิตักโบนะไทโกสตรีทมิตุขีมาจูปุจุกโลอัลวานอปอกติลูกตาวตุลอกตาวตุขัติกิจจักอุลากูไทไทกันใน September 11 25 years ago ปีไทไทไม่ติลูกเมื่อลิกักกุนโอขังอัตจูมิตุขะกายขะกุนิตักทำงาอังกตัวตะคุกันเดอร์นิวแนโม38ขังตัวจูกัดติดชุดที่7,000องค์ตานุนอินุยเอลาฮัลลุนันเมลิกักกุนโนติกิติกัสขังตดัสตินเอเซมินโนติกิติตองิตุทำงาคันตมอแกนเดอร์ตาวนันนิวฟินแลนด์โมเอ็กเซปโตโลกซิมาจูปีอัมมาโลมาโนเล็กโตอัปิมาบาโลกซิมาจูโอเคอกตักโตฮันนี่นูนาบูบินทวินโนเล็กโตอัปิมังเอโตไวท์งงเอTan global warming tulaki ipinakto. Tay may ligumato inakto nga ilitak si Duya malo ilapi po isa magiba po taba ni ikalun ni amalo tamani nunatin ni. Pi naligaw sa pungangay tabaw po siya pa si takulok tapik ka taba ni ikalun ni kay nalaw ka ma.Ang ikalaw ko may patsa tababutik pa si ikit pa si hanoy na hanoy kasuan dyang ilang ah takuti gihalak migota takuti lagi bugo kudan na may tusaksaw titaw kama tama nga kinga ni taman na to ah
1: kuyan na may kupa
0: ahay la
1: tababusin
0: Bye.
1: King on it, Okara Semayok. Kiatsuk, Dungasuki.
2: Yeah. Tanali, who's only carried out you 2001 without Simajuala World Trade Center, World Trade Center, Tutekwa, Apoptaro Lau Simamata.Ula sa ko TV, kinwala ko si Madara ba sunag ba mitaw tutugo siya talagaw to si Dugo ma hangat ang wapo katas si Dugo hindi alam mo wakasama lang ko si Madara siya talagaw to si Dugo alam kanyang lahat mitaw na ito alam mo 25 years ago. Then he moved out to me. You know, next door neighbor moved out to me. He moved out to me. He moved out to me. He moved out to me. He moved out to me. He moved out to me. He moved out to me. And I'm not sure I'm not sure.ก็คงก็เราชิมอยู่ยังช่วงอะไรนี่ก็สักช่วงอะไรทราบไหม
1: 1-888-896-4135-979-6151. Okara yun nak tu si pivakatiak tu si tamang may okara uti atu inaw yut. Utakin itin itu sang naraw mita.